0: whiz back.
1: ผู้ชนะจะมีรางวัลพิเศษจากแอนเตอร์ตินนะครับแล้วก็จะมีเงินสดมอบให้ด้วยครับ